จ้าปลอดภัยขับไวมีเสียวขับบะลิ้วลงห้องขับกางโอกมีจนขับประสนภัยน้ำใจบะมีขับรถพื้นดีๆต้องเมาบะขับขับพี่น้อง

ึกมาหมาบม้อยน้ำย้อยตินก่อนเดึกมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกย่อมยาวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุ่ยวายแสงไฟตามบ้านมาหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทรีเคล้าเสียงดนตรีกวีข่าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่คึดหาไผหือใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้

ระยะเขาจะมายึดตีนาที่อายเอาไปจำนองเว้ยล่ะบอกพี่บอกน้องช่วยกันเสาะหาวิธี

0: ไอ้นาน
1: ฮะ
0: ข้าวด่วนเรื่องไง
1: อย่าบอก
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามมาแผ่วบ้านเฮา

0: ไข้หนานข้าวด้วนเรื่องใหญ
1: ่อ้อมละ
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามาแผ่วบ้านเฮาป่วยแล้ว

มีสติกำกับอยู่ใกล้ปัญญาเป่าไปเน็บชิดป่าหื้อจิตใจป่าหื้อชีวิตสำลิดดังอ่านก่อนมีเย็นเตอะเย็นไว้ภัยนั้นก็มีสติเฮามีสุขีเจิดจ้าสุขีเจิดจ้า

คาบาทไทยวันตาแห่นแห่ห่วมปู่จาม่วนกองคับฟ้อนวาดลีลาล่องนานน้ำเนอสักเสริญเปล่าเตะต้องดังห้องเวียงสวรรค์

0: ินข้าว
1: เออเอาเลยแกงยังล่ะ
0: น้ำพี่ค้ากับแกงนอนี
1: ่เอากินโต๊ะเฮ้ยพ่อมึงต้องมาให้ดีนะอันน้ำพี่มึงแกงยำหัวน่อง
0: ถ้าจะลาบจีนก็ตะกี้เอาหันใจมูนมาเก็บพับไข่ถึงหอมดวนอยู่หรอก
1: ฮะลาบกะเป็งเฮ้ยอันกินข้าวเลยยังลูกพับกับมามีเต้ากาแก
0: เอออีป่อนี่ถึงเกินนะก้อนกินน้ำพริกนี่ว่าต้องบ่ดีบ่ที่ว่ากินกินลาบนี่บ่เป็นหยังทายาพ่องเต้าป่อ
1: ไปว่าอันกาของมักลุยล่ะก็มาตึกเขานี่พ่อมึงไล่เข้าถึงตัวเลยล่ะ
0: เออคนเฒ่าแห้ง

0: โอ้ป้าเอ้ยมาซ่าอย่างในสวนป้านี่ขวัดข้อขวัดอะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงัวไปอะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกล้วยมีแต่พี่นุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าพี่นุ่มมา
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: สมัยลั่นเนอร์มอบเหล้าโหขึ้นกองหล่องกองนี่นะให้รู้เลือดในปากก้า
1: ชูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนอะพอกลางหลังนี่ไล่พุ้ยนะวานเนอะ
0: กลางหลังไล่พุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเผือกนี่แล้วบังหันกัน

0: มจิ๊บปันเฮ้ยจะพากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมิดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออพัดเฮ้ยต้องมาใจตันเหมือนขาเนาะฟังคำทำกินพริกดำกับเข้าฟังคำขีดเราต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนา
0: ะเออตัวบ่หู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ทั้งหน้าเวิร์กเวิร์กแล้วเนอะไอ้เนอะ

0: ใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องเมียปีมีจู
1: น้อยก็หมดตั้งลมมันเนอ
2: คอยดูลูกคอยนะ

0: ู้สิวบับปะกันจัดเหมือนสบายดีก
1: ็เอออย่างนั้นนะ
0: ได้ยินเขาว่าเชี่ยวตกถังเข้าฉานอีหยัง
1: จะว่าตกก็ตกเหมือนกันนะ
0: อันก็เชี่ยวลอยอะก่ะ
1: ลอยยังเซลมันเป็นทางเข้าสารเป่าเข้าสารมันมีสักเม็ดล่าตำล่าหัวมาได้เข้าห่มนะ
0: โอ้ก็เมื่อแต่งงานใหม่เซลยังว่าเมียเซลนี่เป็นคนประหยัดแกว้นเสาะสตางค์อีลูก
1: อืมมาเอากันหัวทีกันยังเซลว่านะกินข้าวอย่างแมวดมบะกองลูกสดออกมาคนปัดเข้าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมมะขวดบะอิ่มนะบะ
0: ปวดชอบ

0: อู้ถึงเมียนี่เมียเชลนี่ถ้าอย่างแขวนหน่อยก็แต่
1: ดีเมื่อใหม่อะกะเชลเอากันเมื่อใหม่ๆยังผ้าพับไว้เตี่ยวในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะดูมวยบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเชล
0: โอ้ยังอันเนาะ
1: ก็เมียข้าน่ะกะเขาเตี่ยวในไปตากหน้าจอทีวีว่ะเชลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลโล

0: ซิลซิลเมียซิลนี่เรื่องอย่างอี้ถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นนะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อข้าอ้ายเฮ้อเปิ้น
0: มันเป็นหยังอะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปแย่หยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าปุ้นนี่หยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเพิ่นก็อุตส่าห์แนะนำให้ใจแบบแถบกาวแถบเกลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวไหนนะเฮามันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยถ้าเอาไปแจ่น้ำฝางกว่ากาวจะละนี่นะวันก็เพิ่นเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันล้ำเหลือเชียว

0: บื่อเซ็งไก่อยู่ไปก็ไล่บอยถ้าจะได้ละได้ขวางกันกําเนี่ย
1: ไปเบื่อไปเซ็งอย่างนั้นหรือเซล
0: ก็กึดพอกะเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะค้างอีล่าคือข้าลูก
1: โอ้อีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าพิษกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซล
0: คือมันอย่างอีเซลข้านี่ฉิวอีล่าน้อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนิดสิวกันที่ไหน
0: นิดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: ดีกะเมียเซียวแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแอนตาซินใจบ่ตันนะเซียวเนอะ

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: อิปเปิลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาบปอวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยที่คุณล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทไหน
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ฝนเดือน6ค่ะ
3: คนส่งเสียงหาด้วยความพบพันตายแล้ว
4: กำเมืองถ้าคนเมืองบอก

0: นเฮาบ่เดียวบ่โอ้ยตายง่ายตายได้แต่ขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนักห้องนี่กะ
0: อือยิ่งยงนั่นน่ะก็จะมีไผแฮม
1: โอ้ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็แต่ว่าเออวันนั้นน่ะไปเล่นดนตรีเพียงกว่าเป้าอ่ะรวยโอเออ่ะแฮ่ก็ไปลูกนักเลงร้อนๆน่ะคิดว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำชิปเอสไว้อ่ะ
1: เอ้ามันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกัน
0: น่ะยิ่งยงมากับนักเลงเหมือนลูกมันบ่ทอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิงฟ้ามือกำชิปเอสว่าหนัดไปจั่วเอาเก้ามาว่ะตายอ่ะกระบะ
1: เออนั่นบัตตากุข้าวเพื่อเล่นไพ่ปอกเด้งกับบ่บอกบัตตาโว

0: าน่ะบ่เฮ้ยหาลูกโครงมาบ่น่าสักน้อยเลยบ่ะ
1: เอาอย่ามาว่าทำไมมาตาก
0: ดตู้ลุงบ้านคิงน่ะก็ไปกุมบาทมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มาตายว่ะ
1: ว่าไปเลยแต่ว่ายังไปตามขันเข้าอยู่หรอก็ยังปั่นศีลปั่นป้อนเฮ้ยอยู
0: ่แต่เป็นมาตะ
1: บาปจะครบหัวเลยเนี่ยตู้ลุงตายไปแล้วกะ
0: บ่ใจนะก็มาตายตู้ลุงไปอิง
1: เออไอ้ตากุข้าวแหมละเออบ่พายแม้

0: ดโทรโมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: ใจหายยายตา
0: ก็ก่อนที่จะถึงตังโป้งที่จะเข้าชอปาพะนะบ่ะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอ่ะวิ่งมาแม้ฮากอ่ะสมมุติรถ10ล้อนะย่ำมา150พุ่นน่ะก้าโป๊ดโทก็รถเครื่องนะก้าเอาลูกมันซ้อนเหี่ยไปชงโรงเรียนน่ะซดออกซอยมาบิดมาแม้ฮากนะ
1: เป็นยังได้มันโจรน่ะก้าบ่ตาโอ้ยอินดูละอ่อนฮะอย่าเหลียวแฟ่นเนี่ยก้าม
0: าโจรปะลุ่นด้วยกันไปล่องใต้ลุ่มๆอ่ะก้า
1: บ่ตาบ่ตาไปอย่าตับแล้วเนาะ

0: ่อฮามีฮั่นองค์นะบ่ะเป็นพระบักเก่าหามขนาดอ่ะ
1: มันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือ
0: ก็สามสี่วันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวดูวิทยุก็ลงรู้ดังเหมือนจะตายขี้อย่างพ่อบ่ฮู
1: ้บ่ฮู้หรอข่าวอะไรยังอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนด้วยสารตายเป็นสาวปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแต่แต่พ่อแฮมเป็นยังชื่อยังบ่เฮ้ย
1: โอ้พ่อขี้นั่งกลางไทยอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปที่ไหน
1: ไอ้ตาไอ้ตาขี้อู้ยังเอี้ยเกยตากไงถึงยืนก่อ
0: เกยแต่หายังลบตันอยู่

0: ุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: ายให้ตาย
1: เออดีอีกอ่ะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
0: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
1: ก็ตายไปน่ะไปเจอโยมผ่าบ้านเปิ้นหูมาแต่งงานเปิ้นจะพานมาฮื้อมาเกิดน่ะกะ
0: อันตายก็บ่เอาอ่ะเอาผัวอย่างเดียว

0: vô ca, phải mi nhận làm không?
1: Mà liệu đi, phá trứng mà nhóm nữa, mà phán trái nhàn muốn, mà nó gà sốt và mà khải na khải tả ba.
0: Mày khải na khải tả cả nhân đây thầm mộng, hứ?
1: Mà nó gà hư ba, các ý là khám phán lục xảo ba, mi tôn khắp mắn, phá trứng mà nhóm ba khó cả lăng na lăng tả sắc ha phán nơ bòi
0: quá. Đều còn chạy dên dên, มันมีแต่กรรมนั้นหือไปว่าอย่างอย่างอัน
2: มีแต่กะเพื่อรวมก็มีต้องกับผมลูก
0: โหมันมาอู้อย่างอีเนาะคนมาเต็มบาทกะบ่าหือ
2: ใช่นะที่เฮาว่าล่าคําปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้หยังอ้อ
0: ขี้ปูมกะ
2: แล้วคนไทยเพิ่นว่าหยัง
0: ท้อง
2: ล่าบนนี่เหรอ
0: โหอันนี้ก็หัวกูกะบ่า
2: ไม่ใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
0: ผม
2: ก็ถูกกันเหรอล่าคําปันกับป้าใสก็เพื่อรวมมีต้องกับผมอะ
1: เออบ้านะบ่ผีไ

0: ินเหล้ากับผีปอหน่อย
1: กินเถอะปอเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บาเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี้ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บอกหัวอีผันเหล้าก็หากินตกต้องนี่เพอะล่ะอู้ยังอี้จะได้ฟันกันขำขันตกแล้วนี่

0: วกะเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปกดไปพี่เคยจะจับต่อ
0: คอพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกกอนเนอร
2: ์พิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮื้อไป
0: ไม่ใครแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยอู้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: มาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแต่กะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบอกเฮือเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายละลูสู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอี้ข้าหูเนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ้าใจมีซีดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีดยับขวางอย่างวันนั้นเห็นกะบลาเตือนเลยหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังเฮือไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเนอพี่เคยเนอบายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ป้าเหรียญ
2: เหรียญทอง
1: ป้าเหรียญทองอันนั้นปีแสงล่
2: าเออนั่นน่ะ
1: ก็มันแก่เหลือเจ้าไปปีเดียวอ่ะป้าน
2: ั่นน่ะป้าชอบป้าชอบอย่างนี้อ่ะน่ะทับ

ครับยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรายการเข้าสู่รายการสมมติจนฟังปอพระสันครับทำหน้าที่ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุล้านนา FM 97.5 MHz www.cm77.com เป็นประจำทุกวันเสาร์ครับคุณฟังเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง2ชั่วโมงที่ป๊อปได้นำเสียงปีเสียงซอมาโปปากับมิตรรักแฟนรายการทุกคนทุกท่านได้ติดตามรับฟังนะครับทั้งซอแบบมาเก่าแล้วก็ซอแบบสมัยใหม่นะครับซอแบบมาเก่านั้นก็คือซอบรรยากาศซอผามซอปีนะครับหรือว่าซอปินซอสล้ออย่างต่างๆเหล่านี้นะครับคุณฟังแต่หากว่าเป็นในรูปแบบสมัยใหม่ก็เป็นซอเพลงซอเข้าดนตรีต่างๆนะครับเนาะอันนี้ก็พยายามนะครับที่จะนำมาให้กับคุณฟังได้รับฟังกันนะครับจากเสียงซอของศิลปินจ้างซอบอกว่าจะเป็นทางพ่อครูแม่ครูนะครับหรือว่าศิลปินจ้างซอรุ่นใหม่นะครับก็จะพยายามที่จะนำเสนอให้กับคุณฟังได้รับฟังกันนะครับนอกจากรายการสมมติจนฟังเนี่ยนะครับซึ่งใครที่ตามรับฟังอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเป็นประจำมาหลายๆปีนะครับเขาก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ให้ฟังกันนะครับเนาะบางเตื้อบางทีก็จะเป็นซอสดๆนะครับในห้องส่งบางเตื้อก็เป็นการบันทึกเสียงกันเข้ามาบางเตื้อนะครับก็เป็นการไปยิบยืมกันเอามานะครับหรือบางครั้งคุณผู้ฟังก็ได้ฟังซอเรื่องเก่าๆแบบซ้ําไปวนมานะครับเนาะเพราะว่านะครับอย่างที่เคยให้เหตุผลคุณผู้ฟังไว้ตลอดนะครับว่าการบันทึกเสียงซอในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับเนาะค่อนข้างที่จะลงทุนสูงนะครับจะให้ศิลปินจ้างซอเนี่ยนะครับจะไปบันทึกเสียงของตัวเก่าแล้วก็นำมาเผยแพร่เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับคุณผู้ฟังหากว่าบ่มีผู้ที่จะมาสนับสนุนเนาะฉะนั้นนะครับการที่จะได้ฟังซอแต่ละเรื่องหรือว่าฟังซอแต่ละบทนะครับมันอาจจะมีการซ้ำกันอยู่พองนะครับวันนี้ป๊อปนำซอนะครับของแม่ครูบัวซอนเมืองป้าวศิลปินแห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังสาขาการจ้อยการซอของเฮานี่ละนะครับแล้วก็รวมถึงทางพี่ไอ้ปันแก้วนะครับเนาะมาซอท่องกันในเรื่องราวของธรรมะนะครับในเรื่องของน่าจะเป็นการสวดกรรมฐานแปลเป็นคำซอในกับคุณฟังปกติแล้วเนี่ยเขาจะได้ยินแต่บทสวดจากทางตู้เจ้านะครับที่เป็นสวดกันนะสวดกรรมฐานในวันนี้นะครับแม่ครูบัวสอนและก็พี่ไอ้ปันแก้วนะครับจะนำมาสอนแล้วก็มาอู้มาจ๋าว่ามันมีอะไรอย่างกันพ้องสอเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับคุณฟังวันนี้อาจจะบ่จบนะครับแต่บ่เป็นหยังนะฮะบ่จบในวันนี้เตื้อหน้าอาจจะจบก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ฟังเข้ามาฟังซอกรรมฐานแปลโดยแม่ครูบัวซอนเมืองป้าวและพี่อ้ายปันแก้วเมืองป้าวครับผม

上松เพื่อส่วนตัวไทยบันทิยมกันเพื่อสังคมถ้าว่าเพื่อตัวเจ้าจะเพื่อพาณิชย์ก็คิดเพื่อเองกันเพื่อตัวเองลูก

0: ไอ้นั่นแน่จริงลองสวดมาดูพี่แม่ว่าเก่งอย่างลองสวดพอละ
1: การที่สวดกรรมฐานนี้นะเปิ้นก็จะเริ่มมันเปิ้นเป็นเวลาเมื่อค่ำเมื่อคืนหรอกสามตีแม่เคยได้ไปนอนวัดตัวแม่อุ้ยแต่ก่อนนะพอเขาจะเริ่มสวดกรรมฐานนั้นเขาก็ไหว้พระเสร็จแล้วเจ้าไตรสารนคมเสร็จเขาก็สวดเข้าบทว่า
0: แม่สวดอะไรอย่าง
1: นะโมพุทธญาณนะโมธรรมญาณนะโมสังขญาอัปมาโนพุทโธอัปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโฆพุทโธเมนะโถธรรมโมเมนะโถสังโฆเมนะโถกรรมฐานังเมนะถังกรรมฐานจริโยเมนะโถหังบันเตพุทธานุสติกรรมฐานังยะจามิพุทธานุสติกรรมฐานังเตธัมเมพันติหังพันติปิติอุปจารสมาธิยะจามิธัมมานุสติกรรมฐานังยะจามิธัมมานุสติกรรมฐานังเตธัมเมพันติอาหังพันติปีติอุปจารสมาธิญาจามิสังขานุสติกรรมฐานังญาจามิสังขานุสติกรรมฐานังเตธัมเมพันติอาหังพันติปีติอุปจารสมาธิญาจามิแล้วก็สวดเข้าอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทุอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจตาริปุริสาโยคันนิอัฏฐปุริสาโพคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขีเนโยอัญชลีกาลานิโยอนุตัลลังปุญญาเขตังโลกาชาติ
0: โลอีปันเจ้าถ้าจะได้ไปบวชทำกรรมมันเฮ้ยมันเลยบวชมันไอ้แม่บวชอนละ
1: เออแต
2: ่นะครับสงสัยว่าจะได้ปากันไปบวชแต่เลยนะครับคุณผู้ฟังนะครับเนาะนี่ครับความสามารถนะครับของจังซอเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนำเรื่องราวต่างๆที่ได้ยินที่ได้ศึกษามาอู้มาจ๋ามาอู้เป็นกำซอมาอู้แล้วเฮ้ยกับพี่น้องนะครับเนาะได้เข้าใจกันได้ง่ายๆอย่างบทสวดนะครับที่ปกติทุกเจ้าเปิ้นก็สวดเป็นภาษาบาลีกันไปหรือบางเตื้อบางทีเปิ้นก็บ่ได้อธิบายอย่างยานนะครับเนาะเฮาก็นับว่าได้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้ได้มาฟังสอแม่ครูบัวซอนแล้วก็พี่ย่าแผ่นแก้วนะครับเปิ้นมาสอนเฮาฟังแล้วก็ได้แปลนะครับบทสวดต่างๆคือเฮาได้ฟังกันนะครับก็จะมีความเข้าใจไปการแฮมในระดับนึงนะครับคุณผู้ฟังฮะกับรายการสอมวนจนฟังนะครับสอยังบ่จบเตือนนะครับคุณฟังยังมีแหมนักอยู่นะครับเนาะแต่ว่าเวลาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับในชั่วโมงแรกนี้นะฮะเปิ้นฮือมา1ชั่วโมงแต่คงจะบ่ถึงนะครับอาจจะประมาณสัก50ปลายนาทีน้อยๆนะครับเพราะว่ามีข่าวสารประชาสัมพันธ์ตั้งต้นชั่วโมงตัวอย่างเงี้ยนะครับคุณฟังครับกับรายการสมมุติจนฟังเดี๋ยวเข้าไปในชั่วโมงที่2กับสอสมัยใหม่สอบเพลงกันก็แล้วกันนะครับเนาะช่วงเวลาที่เหลือนี้ฟังสอจากแม่ครูบัวซอนและพี่แอ้มปันแก้วต่อเลยครับ

0: ลล
1: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีแม่อันอันติว่าอันอันติว่าตะกี้นะติว่าอันทิเสือสมิงเนี่ยนะ
2: พ่อไผว่าซื้อเต๋อไอ้ปันเกี้ยวนี่คิงกันยังมาบลวกแต่บลวกว่าเปิ้นว่าอัตถิอิมัตสมิงกาเยเกสามีในตัวเฮานี่หมด
1: อ
2: ันนี้เป็นกำสวดกรรมฐานเนอะไอเนอร์
1: ผมได้หันหนังผมเรียกว่าหนังเสือสมิงนะว่าอันเนี้ย
2: ใช่อันนี้เป็นห้องอัตถิอิมัตสมิง
1: เออแล้วมาสวดอย่างไรแม่สวดได้อย่าง
2: เดี๋ยวแม่จะสวดฟังเนาะ
1: อ
2: ัตถิ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์

0: น้องๆแค่ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องหรอก
1: โธ่ไอ้ร้านนี้มาใจร้านขายยาละเจ้าก
2: ำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผจะอู้เจ้าก
0: ล่องสีแดงๆนั่นแ
1: หละอ๋ออันนั้นมาใจยาถ่ายละเจ้า
0: โธ่ก็อายังอ่ะ
1: น้ำยาสระผมยะเจ้า
0: อืมโอ้เนี่ยมอยมันต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ผมเคยซื้อไปกินแล้วนะ
3: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: โซ่ลงดีขนาด

0: ัสดีครับเจ้านายผมมาขอสมัครงานครับ
1: ชื่อยังฮอฮะ
0: ผมชื่อบุญลุ่มครับผม
1: โอ้ที่นี่บ่ต้องการคนชื่อบุญลุ่มมันจังบอก
0: อย่างนั้นผมชื่อบุญลุ่มก็ได้ครับผมชื่อทองดีครับ
1: อย่ามาตั้นอย่าเจ้าบ่วอกอะไรเนี่ยเออ
2: แล้วคนชื่อบุญล้มเหรอครับ
1: บุญล้มก็เบา
0: ท่านเป็นจะได้ครับ
1: บุญล้มมันชื่อพ่อแม่อย่าง
0: อ๋อท่านนายครับตะกี้ผมลืมบอกนามสกุลนะครับ
1: นามสกุลอย่าบอก
0: นามสกุลคอนกราบไหว้ครับ
1: คนชั้นนี่จะปิด

0: อหันบวกเกี่ยงกันน่ะ
1: แม่นแล้วเราตัว
0: อ๋อบัดเดี๋ยวตัวมาไปขายจะขายแล้วกะตัว
1: บัดเดี๋ยวเพิ่นมาไปแล้วเราตัวเพิ่นอายเล็บอยู่หมดแล้ว
0: แล้วตัวจะไปที่ไหนน่ะตัว
1: เพิ่นว่าจะไปดูหนังรอบลิกไนท์แล้วเพิ่นจะไปคิกนิกตัว
0: ดูหนังรอบลิกไนท์โอ้อันนี้ใครอ่ะแฟนตัวกะ
1: แม่นแล้วเราตัวเพิ่นเลยแนะนำมึงฮู้จักให้เลยเนี่ยทอม The friend of the บัวเกียง
2: ฮะอีบัวเกียงมึงแม่นอย่างนี้น่ะกูเสาะหาเมืองแผ่นดินปอจะปีนนะฮะ
1: แม่มาอย่างเนี้ย
2: ก็มึงไปแปะจักใครเพิ่นไว้เป็นเบิกเบิกเบิกเบิกไปข้าใจไปจัดการเรื่องจักใครอย่าก่อน
1: เพิ่นกำลังจะไอรับอยู่กันอยู่แม
2: ่ไปนะบอกว่าไปจะมาไอรับอยู่รับเยออย่างข้าใจปิดบ้านปิดบ้าน
1: ทอมเปิดโกแบกแล้วเนอะ I love you
2: ปิดบ้านนะโอ้ย

Nein, nein, nein.

0: สวัสดีเจ้าลุงดีเจเจ้าที่น้องโทรมานี่บ่ได้โทรมาขอเพลงเนอะแต่จะโทรมาถามลุงว่ากินยาบำรุงหัวใจแล้วยังเจ้าจะไปอุนักเนี่ยเจ้าความดันจะขึ้นไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า Goodbye I love you
1: นึกว่าบ่จ้า

0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะคืออุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับมะหวานดิ
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หาปลาอี
1: อ๋อหาปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอิดกูอิดเจ็บแอลกูเจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือลืมเฮ้ย
1: อ๋อพี่ยาวขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: ็นได้เป็นได้พ่องอ้ายเป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเงี้ยก้ารถบุเข้าไปในปะโคบุญท่านหันหันหันหันบุญออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันไปได้ไปได้ไอ้เจ็บก่อหันหันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าขอตับแข่งสองกงเอาใบเฮงสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่านะมันกิโลตะได
1: อ

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำพ่อกูปวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำพ่อเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันเอาป้ายอิงฮันนานานารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันเอาไปติดกำ
0: ฮ่ออย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะป่อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ป้าแต้ว่าดีหัวหน้าคำป๋องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอพะยะเก่าขึ้นโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเทียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป้อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเทียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮื้อจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนาม เพิ่มเน้นตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: านจึงบอกว่าเมาชีวิตเสียเวลาเมาธุระเสียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพนี้ระวังจะเป็นเอชป้องกันได้แต่หักขาบ่หาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามช้อนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลุงน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ลุง
1: จะเอาถุงยังมาแทนลุง
0: ก็เอาถุงเขี้ยวๆเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําหรือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดหยับทางงมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นทางงใช้ร้านเว
0: ป้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหยับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนงับอีกขี่แยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ขี่แยกไฟแดง

0: ลุงเท่าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินอย่างน้ำเหลือเล่าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเล่านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆถึงวันทำให้จับแข็งแรงเล่ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหายลุงนี่เดียวปัดชงปัดเช่งอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชวกน้อป้าหมูแกะหมูป้าหมาแกะหมาป้าจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: ปิ่นอู้กันทึดทึดว่ามันไปเอาเมียตั้งหน้าติ๊กติ๊กมันตึงบะปิ๊กมาอีแม่ละอีแม่อยู่คนเดียวมันง้อม
1: อีแม่เฮาก็มีนี่เหรออีแม่จะไปง้อมยิ่งหยัง
0: อีน้อยเอ้ยมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่แม่มึงอยู่คนเดียวเวลาอีแม่คันเนื้อคันตัวคันหน้าคันหลังมันบ่มีไผเก่าฮื้ออีแม่
1: เฮาก็มีนี่เหรออีแม่ก็ฮ้องเฮาเข้าไปเก่าฮื้อก็ได้เหรอ
0: มันบ่ใจยังอานมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่อีแม่มันง้อมอีแม่ง้อม
1: อีแม่ยังมาสลิดยังอั้นปลาล้ำปลาเหลือคนเฒ่าสลิด

0: เนี่ยแดงคนงามจ้าเป็นจะได้มันแปลงนามหมองชกตกก็ว่าหู้ข้าวแล้วว่าปู่ชัยมันไปมีเมียอยู่ติละปูนอู้ได้ยินข่าวว่าเปิ้นว่ามันได้เมียสาวเมียหนุ่มตัวนู
1: ้ฮันมึงได้ยินล่ะอีน้อยมึงได้ยินกับหูมึงล่ะว่าป่อมึงมันไปเอาเมียตั้งหน้าติกติกมันถึงบ่กึดถึงแม่มึงแล้วมันถึงบ่ปิกมาเอาแม่มึงแล้วอีแม่ง่อม
0: อยู่คนเดียวก็ง่อมข้าอยู่คนเดียวก็ง่อมง่อมกับง่อมเฮามักกุบกันบ่ถ้าเวลาน้องแดงขันติไหนขันตัดใดไอ้เทพจะอาสาเก่าเฮือกริกริก
2: ผู้เทพนี่ก็ได้ปัจจุบันนี่ตื่นแห่งละอีหน่อยมึงดัก
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์

0: องแดงจ๋าไอ้ใครมาแล้วไอ้ใครจะมาสารภาพที่ไอ้ใครทำตัวผิดพลั้งไปนั่นขอหื่นน้องแดงคนดีมีไม่ดีคือไอ้ตัวนะจ๊ะนะจ๊ะไอ้จะมาอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับน้องแดงต่อนี่ตลอดไปนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: อีแม่เมื่ออีป้อก็ปิดมาแล้วอีแม่ก็ฮืออภัยแล้วก็อยู่ด้วยกันเฮียกะกรรมนี้เวลาอีแม่คันอีป้อก็จะได้เก่าฮืออ
2: ีแม่ว่าปู่เทพอีแม่ก็มีใจปู่ไซอีแม่ก็มีเจื้ออีแม่ใครได้ถึงปู่ไซถึงปู่เทพเอาไว้มาเก่าฮืออีแม่ตอนอีแม่คันดิฮือปู่เทพเก่าตั้งซ้ายคือปู่ไซเก่าตั้งขวาอีแม่จะได้หายงอม
1: อีแ

0: สวัสดีครับเสียชัยชนชิมแม่เอ้ยธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยเน
1: า
0: ะ
1: กิจการมันดีมีกำไรก็เลยขยายออกเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะบริษัทโฆษณาบริษัทขายรถยนต์สวนอาหารคาเฟ่รายการวิทยุโครงการจัดสรรที่ดินเห็นไหมผมมีรวมกันนี่นะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่ขนาดเมียผมนะมีรวมกันนะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ปาดเขารวยขนาดนี้นะไอ้ฉาเนาะไอ้น้ออ
1: ยู่แล้ว

0: โอ้อันนั้นเสียชัยจนซีมแม่งก่อนน่ะยังมาโซมขนาดปานรถหีบขี้เมียงเหี้ย
1: ใช่แล้วครับคุณเหินผมชัยชวนชิมครับและที่ว่าเป็นเสียนั่นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วครับ
0: โอ้และกิจการบริษัทที่มีจัดหนักนั้นมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: เจ๊งไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วเมียที่ว่าไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างไรครับจปร
1: มีจูไปแล้วครับ
0: อ๋ออินดูล้ำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านครับที่มาร่วมฉลองความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่ของเสียชัยชวนชิมครับอาหารโต๊ะจีนกินกันเต็มที่เลยนะครับบนเวทีนี้นะครับจะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานวิทูลใจพรหมชุดใหญ่ครับจะมาแสดงความดีใจกับชัยชวนชิมด้วยอ้าวพวกเรามาแสดงความดีใจกันหน่อยครับยกแก้วครับระวังชัย
1: โย่
0: ชาย
2: โย่
3: ชายชาย
0: โย่อ้าวนั่นน้องดาศรีภรรยาของเสียชัยนี่แขกผู้มีเกียรติครับกรุณาหลีกทางอำนวยความสะดวกให้กับเงิน90ล้านได้เดินผ่านเข้ามาเงินมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันด้วย
3: คุ้มกันคุ้มกันอะยังก็จะยับค่าเขาขอกเนี่ยหวยที่สูงคือค่าไปขึ้นเงินนั่นมันเป็นหวยปลอม
0: ฮะพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ย
3: พูดจริง
0: ๆนั่นนึกแล้วต้องพูดจริงหวยปลอม90ล้านปลอมเสียชัยก็เสียชัยปลอมแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงค่าอาหารล่ะค่าดนตรีล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาผมอยากตายผมอยากตาย
4: ต้องเสียใจไอ้ชายจะไปคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นนะถึงตอนนี้นะจะบะเลือยังก็แจ้งเถอะไอ้ชายก็มีความสามารถหรอมาเล่นตลกกับผมก็ได้เน
0: า
4: ะคณะวิทูลใจพรหมเนี่ย
0: จริงเหรอ
4: แต่กากล้วยไส้นี่บนไปเต้นหน่อยเต้นหน่อยบะเมินก็ป้นแล้วป่ะป่ะชายป่ะผมป่ะป่ะ
0: ดีดีเหมือนกันวิทูลอยู่กับวิทูล
5: โอ้ไอ้ชายไอ้ชายอย่าไปไหนแล้วตำรวจที่มันยับเจ้านี่ล้ออย่างใดไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายบ่าชาย

0: เออบ่ก่ายไปก่ายเงี้ยเมียบ่ให้จมมันข้ามขึ้นหุ่งเพ่ย
1: โอ้โหแสดงว่าอย่างนี้แกเป็นคนกลัวเมียสิท่า
0: บ่ได้กลัวเกรงใจมัน
1: โอ้ทําเมียฮานะเมียฮานะเปรียบเสมือนตีน
0: แล้วแล้วคิงเหรอ
1: รองเท้า
0: ทุยแล้วจะมาคุย
1: ทําไม
0: เฮ้นี่แหละสู้แฮบ่ได้
1: เป็นไ
0: งถ้าเมียเนี่ยนะต
1: ้
0: องเปรียบเสมือนรองเท้า
1: เออเมียเนี่ยเหมือนรองเท้าแล้วคิงอ่ะ
0: ยอดหญ้า
1: ทุยแหมยอดหญ้าก็โดนมาเหยียบโดนมาย่ำเหมือนกันนั่นแหละแต่เมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนยอดหญ้าเว้ย
0: แล้วขี้เป็นยัง
1: ขี้หมา
0: โอ้ยแล้วมาทำเป็นคุย
1: เออ
0: มีเอาไปแกเป็นงานด้วย
1: มีปัญหาอะไร
0: เมียจมบนข้างพื้นหุ่งไหนยี่ใดดีวะ
1: โอ้โหถ้าเกิดเมียจมมากๆบนมากๆใช้คาถาสยบเมียไปใช้ดีกว่าม
0: ันมีอย่างพ้อง
1: สามคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไ
1: งทำมามีอะไร
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: สามคำนี่เมียกลัวอะ
1: รับรองว่ามันสยบคิงแน่ๆ
0: ใครจะลองไปใช้ดูบ่
1: เดี๋ยวเอาลองไปใช้ได้เลย
0: คิงลองตัวไปฟังเด้อ
1: เออเดี๋ยวจะไปดูผลงาน
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: ทำไมมีอะไร
1: นั่นแหละ
0: ขอถ่ายไป
1: เยี่ยมไปไป

0: เอ้ยเบียร์มาแล้วเว้ยลองดูลองดู
1: ลองคาถาเลย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: โหวันนี้มันอย่ามาสวกปะไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: โหเอาแต่รู้แน่ผิดปกติเฮ้ยคิงไข่ดอนกะ
3: เฮ้
2: โหมันไปกินขี้เคียงที่ไหนมาเนี่ยมาแห่แห่สิกูน
0: ี่ได้ผลได้ผลเว้ย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: ไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: คิงไข่ดอนตีนปังกะ
3: เฮ้มาเฮ่แล้วจ้ามาเฮ่แล้วจ้าเมียจ๋า
0: อะไร
4: โอ้ยไหนว่าคิดว่าตะขาคิดได้ผลเนี่ย
1: โอ้โทษทีโทษทีใช้พังเพื่อไม่ได้ใช้พังเพื่อไม่ได
0: ้
1: เอาอย่างนี้ถ้าไม้แข็งไม่ได้เองต้องใช้ไม้นิ่มนิ่ม
4: ยังมีอะพี่อุ๋งอะ
1: โอ้ใช้แค่สองคำเท่านั้นเอง
4: ว่าไหนบ้อง
1: จ๋าจ้า
4: จ๋าจ้า
1: แน่นอนรับรองตาย
4: ตายแน่นะ
1: แน่นอนตาย
4: จ้าจ้า
1: ใช่
4: ได้ผลอ่ะ
1: เออ
4: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: เออ
4: เออ
1: ไปไป

0: ถูกคิดแน่ใจว่าได้ผลนะ
1: รับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอน
2: มาไอ้เฮิร์ทจ้า
3: ท่านกำลังรับฟัง
2: ประเดี๋ยวนี้คิดจะมีเมียน้อยแม่นก
3: ็
2: จ้า
4: ว้าย
2: โอ้ไอ้เฮิร์ท
4: จ้าม
2: ึงลักสตังกูไปแม่นก็
4: จ้า
0: ว้ายไอ้ตัวมีไหนอย่าไปดิใกล้ๆอย่าไป
2: ไอ้เฮิร์ท
4: จ้า
2: คิงใครโดนตีนตั้งมันตะกี้แฮมแม่นก็
4: จ้า
2: จ้าละจ้าละ
4: อะไร
2: มา
4: จ้าละมาจ้าละจ้าเมียจ้าอะไรอะไรอะไร
0: เมื่อกี้บอกว่าตายอ่ะ
1: แม่นแต่ฮะไม่ได้บอกว่าใครตายเหรอ
0: โอ้ยแล้วคาถานี่ฮิงใจกับเมียคิดตลอดเลยอ่ะ
1: อุ้ยใช้ตลอดเลยเหิน
0: แล้วเมียคิดไปไหนอ่ะ
1: มันหนีไปละ
0: เข้า

0: ่พ่อบ่ม่วงเนี่ยมันถึงบ่ได้เรื่องบ่ได้ความ
1: โจมมาหยังพี่โสม
0: ก็บ่ม่วงเนี่ยกะ
1: หยัง
0: มันบ่สมดุลกับหน่อยมันเลยต้นมันใหญ่แต่หน่อยมันเต้าลูกกุยสู้บ่เต้าก็บ่ได
1: ้
0: เคือบ่เต้านิ้วก้อยแต่หน่อยมันเต้าหัวนี่บ่ม่วงเนี่ยบ่เป็นเรื่องแต้ๆโอ้ยบ่ม่วงตกในหัวพี่โหถ้าหน่วยมันใหญ่เต้าบ่เต้าหน้าพี่บ่ดีแล้ววะเนี่ย
1: นะปากบ่ดีลูกติไปเลยโดนทําโทษแล้วดีนะถ้ามันเป็นทุเรียนจะขนาดไหนเนี่ย

0: อันนั้นมันอีน้องนีไปใจกันน่ะมันนั่งกอดกับป้าใจที่ไหนน่ะน้องนีน้องนีไม่แอวกะนั่งอยู่กับไผ่น่ะแอนเล่แฟนใหม่กันน่ะผัวน้องนีไม่ไหนอ่ะ
1: โอ้พี่สมกะเออพี่มาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนเนี่ยขอร้องละพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังเนอะว่าพี่มาปะน้องที่นี่นะอ๋อเนี่ยน้องเอาสตางค์ให้พี่สองปันพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังแท้น่ะพี่เนาะ
0: โอเคน้องนีพี่ตึงบอกอู้ไผ่ฟังมามีไหนสตางค
1: ์นี่
2: น้องนีครับไม่มีตะกี้ไผ่อะครับ
1: ฮะอันเปิ้นคนรู้จักกันอย่าหาปิ๊กบ้านละบ้านปะ
2: อ๋ออันก็ตามใจน้องนีกะครับ
0: น้องนีน้องนี
1: เฮ้อพี่สมพี่ปิ๊กมาอย่างทำน่ะ
0: พี่ก็อย่ามาเอาสตางค์มาคืนน้องนีนะคะพี่บ่เอาแล้วนะพี่ใครอู้คนอื่นฟังจนปากพี่เนี่ยคันยุบยุบยุบพี่บ่เอาเนี่ยสตางค์อ่ะอ๋อพี่จะไปโซอู้คนอื่นน่ะมันม่วนกว่าสบายใจพี่ดีเนาะเนาะพี่เอาคืนให้ตัวแล้ว
1: เดี๋ยวพี่อ่ะน้องเพิ่มให้พี่
0: พี่ถึงขอไปเล่าคนอื่นฟังแต่พี่ขอต่อ

0: เนี่ยหมอยจะบอกคือเนี่ยอีตัวที่หนังตังหลังเขานี่นะ
1: อีกง
0: านหันหน้าหันตามันดีๆนะมาธรรมดาเนอะเบิดไอ้นั้นเบิดไอ้นี้จะบอกว่าอย่าง
1: มันมีผัวหลายคน
0: มีผัวหลายคนมานั้นเป็นกับป้าแฮมคนนะน
1: ะ
0: แล้วผัวมันก็บะยอกนะออกสามล้อซิ่งในเวียงไงจะบอกคือบึดเอาอีนั้นขี่บึดเอาอีนั้นซ้อนจะบอกให้ผัว
1: มันมาละมันมามันมามันมา

สวัสดีครับคุณอาผมชื่อประดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักหน่อยเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณอาหันเป็นจะได้พ้องครับเฮ้ยคนใบ้

0: สวัสดีครับคุณอาผมชื่อพดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักน้อยครับ
1: บ่เอาเตอกะหาโทรทัศน์มีแล้ว
0: ผมมาได้มาขายโทรทัศน์นะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมืองครับ
1: ฮะบ่เมืองอะกะบ่เมืองบ้านมันอยู่เหนือปุ่นบ่เมืองลูกปุจจันมันก็
0: คือบ่ผมมาได้มาถามหาคนชื่อเมืองนะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับ
1: อ๋อบ่ไทยอะกะบ่ไทยบ้านมันมีไต้ปุ่นรู้ข้ามนี่ไปแถม4-5หลังไปถามเอาคนเดียวเตอะ
0: นั่นเตอะปะคนหูหนวกแถมเหมาะ

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: เออสวัสดีมีหยังหลาน
0: เออผมมาขอสัมภาษณ์คุณลุงสักหน่อยครับเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณลุงหันเป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: มันดีอย่างไรคุณลุงการยุบสภาบ่อยๆนี้เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองไทยเป็นอันมากเมื่อเขายุบสภาไปแล้วนะลุงเขาต้องเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยครั้งหนึ่งนี่หลายร้อยล้านบาทนะลุง
1: ดี
0: มันดีอย่างไรลุง
1: มันดีหลายอย่างหนึ่งห้างขายไม้อัดเขาขายดีเขาซื้อไปแปลงคัดเอาติดรถแห่หาเสียงสองโครงพิมพ์มีรายได้เขาไปพิมพ์ใบปิ๋วสามลูกหลานลุงมีรถเขาก็จ้างไปแห่ป้ายหาเสียงชีเล่าฟรีมีกินเป็นเดือนห้าอู้บ่ใหญ่เปิ้นจะยับสามโล

0: สวัสดีครับคุณอาเป็นจะได้พ้องครับเลือกผู้แทนไปคราวนี้เป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: ที่ดีนี้คงจะไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องในสภาดีแม่นก็ครับ
1: บาดใจ
0: และมันดีอย่างไรครับ
1: บางคนก็ดีแต่ตะตึงบับปากบาดจ๋าไปเหงาลับในสภาหันออกทีวีกับบ่อยครั้งบางคนก็ดีกับปากการงานกับบัดทำกายเงา

0: โอ้เหล้าดองยานี่มันดีขนาดแต่น่ะไอวิทกินเหล้าดองยามากระทืบลงกินซองทุ่มอ่ะโอ้ใกล้เตียงคืนไอวิทหล่นไม่ได้ป่ะหิวป่ะนะไปกระทืบล่องกระทืบลงขล่มขล่มอ่ะใครไปห้ามก็บ่ฟัง
1: อ่ะแลแสดงว่าเหล้าดองยาออกฤทธิ์อ่ะเนาะ
0: ออกฤทธิ์ออกเลิศอะหยังเอ้ยมันกินเหล้าเกินขนาด
1: นั่น

0: สวัสดีครับคุณหม
1: อสวัสดีเจ้าข้าเจ้าหมอกรองทิพย์หมอจิตแพทย์คุณมีปัญหาอย่างที่ข้าเจ้าฮับใจกับเจ้า
0: ครับคือผมมีปัญหาครับหมอคือผมนอนอยู่เนี่ยนะครับเวลาผมลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยพอผมเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยจะมีคนมาเปิดไฟห้องน้ำเมื่อผมอะครับ
1: แฟนคุณเปิดเหรอเจ้า
0: ผมอยู่คนเดียวครับคุณหมอ
1: ถ้าอย่างอันข้าเจ้าว่ามันผิดปกติแหละสมองคุณถ้าจะได้รับความกระทบกระเทือนแม่นกับเจ้า
0: บ่มาเกยเลยครับหม
1: ออันข้าเจ้าขอปรึกษาแฟนคุณหน่อยได้ก่อเจ้า
2: สวัสดีเจ้าคุณหมอ
1: เจ้าตามที่แฟนคุณเล่ามาเนี่ยมันบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำมีคนเปิดไฟฮือข้าเจ้ากลัวว่าแฟนคุณจะเป็นจิตหลอนเหี้ยข้าเจ้า
2: จิตหลอนจิตเลินตี้นายตี้มันเปิดน่ะมันไม่ใช่ประตูห้องน้ำมันเปิดตู้เย็นแล้วมันก็เหี่ยวไฟในตู้เย็นก็เลยส่องออกมาจิตหลอนตี้นายมันบ้าเหล่า

0: ผมไม่เลือกจะเล่าให้ฟังนะ
1: แล้วมีอย่างมาเล่ากันฟังครับมอนี
0: ่ปิ๊บเห็นได้นะเป็นคนที่ผมยาวผมดำผมดกงามขันหนัดแต่เป็นจะได้ก็บ่ฮู้นะผมที่เคยดกดำนะมันร่วงมันหล่นไปอ่ะโอ้ปิ๊บเห็นคิดว่าเพิ่นเป็นเชื้อราก็บ่ใจอ่ะไป
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: วันหน้าไปแอลไหนดี
1: เจ้า
0: แอลวัดพระสิงห์หรอ
1: เจ้า
0: แล้วตอนนี้จะไปไหนไปกินขนมเส้นบอก็ว่าจะไปกินไก่ทอดข้าวนึ่ง
1: โอ้ไก่ทอดเที่ยงคืนเนาะ
0: ไปทางใดดี
1: เนี่ยเดี๋ยวเราไปถนนคนเดินเนาะไปฟังไม้มือของเพลงกับที่ชี้แย่แก่งเวียงเนาะน้องเนา